ทุกท่านครับช่วยกันเบิ่งไปที่สถานีกลันตัน FM ฟังเสียงจากกลันตัน FM รายการมากๆรายที่น่าฟังทางเพลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ